จะโกรธเจ้าชาวมุสลิมตาโกรธเจ้าเป็นเป็นอาวุธเจ้าเป็นมาอาบมาดีทัพประชาประจันปนักราบิเดนทัพประชาประจันบริเนยาเสพติดตัวบริเนสิมหานเวรมาดีนิชัยเจตุจเมเวรกรุงโลกยาตาลิสยาบริเนสเกิดตัดบาร์เวรมาเจตา